0: นับปริญญาเลยไม่เก่งคมครับพัฒนาปริญญานี่มีเจ็บตาลักยูร์มิลมาหน้าพันนับปริญญานี่มีเจ็บเอชิสตามีโคคอมันรีดคอมันเอลิงอันนี้รีดแต่ละมารมันมีเจ็บตาลักกับรีดฮัลนับเปลือยบราวน์วันจะมารมันนัตตังอุ้มมีเจ็บเอลิงอันนี้บราวน์เดินหน้าอุ้มมีเจ็บมารมันมอลกับบราวน์นะเริ่มมีกิตินมีตินรักกันลังเอาเลียนมอมอลวิติคัลมรังกลฮัลที่งูนบลายวักกวลนารักกันกับมาริวลนะฮัลไม่กิตินดาวลจะใครยังเปเปอร์จะมาลนับปรุงกันนะกับอะไรเนี่ยฮัลมักไงงามายูลงเรดิโ
1: อยูงเอ็มยาโคแอนดรูกรุยกัตเตอร์มาดังปลาปลานับปังอ่ะงายยังจะยังครับอินดิวิ่งอะไรอยู่ลงวังกันจะรู้นับปังเลยจามังรู้นับปังมาเลยเซริปีจามันมาดาวรักกันนับปังเวบิงบีกับไวปุบลูมาเลยยังละจะลารักกันอันนั้นบังอุปมาเลยมันกิจเรื่องอันทิ้งก็ในกบเลยนะเราเวลานักกบมินจิวิ
2: อยู่ดูลมุกอะไรประกันได้นักคนมันอยู่รูปปั้นจำรักคนอยู่ลงแอคทีฟเลยน่าเลยมึงลงแอคทีฟเลยมันนักคนเรียบร้อยก็มาคัดจำรักคนเล่นงานคันทรีหรือก็น่าวิบาลันยานักคนว่างไม่กี่ไม่กี่รูปปั้นก็ไม่กี่รูปปั้นก็รูปเรียบร้อยนักคนบาลันยานักปุ๊กอะไรไม่กี่รูปปั้นดูแลลิมรุงอยู่ลงแอคทีฟเลยลิมตุเดลีนบอลจำรักคนก็ไม่กี่รูปปั้นลิมรุงรวมกูเลยเดี๋ยงบาลันนักคนก็จำรักคนไอมาร์มาอุลมรุกันตัวเราองค์นั้นบาลันได้ยุ่งก็เลยมรุตุยุ่งเลยมรุงรมดักคุม
1: จามันมาลันมาลังตัวเล็กมันมักเนี่ยนักคนเล็กกงจาวันจะบาลันยังอุลมาลังเนี่ยจามะอันนั้นก็เรื่องมาเลยนักคนยานกุมัน
2: จูบาลันยังนักคนตัวกุ้งก็จามะมันกุรุปันก็จามะคุลิงก็เขามันกุกงามินมาลังไอ้ตัวยาลังอุมิริงุนิยุตุมันเกตเตอร์ที่ยังบาลายาลังอุมิริโอไอ้ตุกานันนงไอ้จะมาบาลนคนก็มันงูกากาลากับบาลันยามาลาบัติไอ้ตัวงูงี้มาละก็ยังลองมีเรื่องนั้นนุกันเราอยู่มาละมีทริลส์ตัวมาละ
1: บุลาบุลาช็อปเลยละ
2: บุลาบุลาเลยนะ
1: ยาลาลตุนีนักคนบิสิเรสคัมซินฟอร์มรีปงรัวงังงูอาทิตย์ปลุกนายเลลช็อปเลยวัลตุนามากันยังพายมติปงไร
2: ยูยังลองมาเราตรงนี้ยังลองไม่รู้นับประกาศมาลังไม่กรุปัญญามาแรงไอ้พลันดัตยาละไม่กิตรินาลิมรุกะมาเรามุนาลิมรุงมาละมิทริลส์คนนั้นคนบาลยาบุชมอร์มาเราวัลตุไม่กิตรเดค่ะลิมรุกะดัลนักคนแชร์ริงลิมรุงคัลจ์บาลันดากายุรุงโย
1: ่มันมัก
2: you're listening to 88.9 your radio the Remingkining.
1: Yo, I am Yako Andrew Gurui Katra Mungaitang Napanga Bula Bula Shop Ka Napanga Ro Karen Nawanga Nanara Kamdao Tinakoy Ladies Pui Napadalga Tango Jama Weaving Jama Napamalan Kunga Ka Yo
3: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying itYo, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, now in what position? Doing what?
3: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Mind mak taper. Yo, numagang amayong radio, 88.9 na dango, Bula Bula shop nga.
4: My name is Damien Gula. I am a painter and I work for the Northern Territory Police as a liaison officer in Kapoe, East Arnhem Land. When there's sorry business for my relatives, it's my job to do the ceremonial paintings. We had sorry business recently after a traumatic drink driving crash involving 5 people. The driver was drunk. 2 cars collided head on. I remember seeing my niece sitting on the road, her arm broken so bad the bones were sticking out. A respected elder died in that crash. She was a teacher. She shared traditional knowledge with our young people. Her knowledge has been lost. The strength of our culture has been affected. Enough is enough. We need to stop mixing alcohol with driving.
5: Lingon, piak nga kuwalal, kunga yun na mirja daruk. Yaka maana luki, kabala driving na mutikan.
6: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.

0: น่าติลยาเคลสเตรมักนูกัลเจลิมฟาวน์เพลนนี่ยักกันนี้ไปมุดางันหัวกรงเลยนปิงริงนี่มันยักกันกุ้งไก่หรือรีฟันส์กุรกาเล่กูโร่รีปุกุระซิสตินส์กูโร่เจ้ามันมาลักกับโปรแกรมต่อเรื่อง 30th of June 2026วันนี้นี่กุ้งไก่เนรอวันกี่ดิ้งปกติลุงเอ๋ ring him up 1-800-444-403 ลิลยูร์นัตโต้เทอร์ริตับจูนเดอร์วันนี้1-800-444-403หรือลารุง Telstra First Nations Connect วันนี้ที่ตัวคอนแทคเลมรุงตาอุระเบียงรีเทอร์ริตับจูนงูจ้า available options ชั่มละมาตัวเรียบปนบาลานยามรี
1: โย่ดวลนักวันโย่งูไรเดียว